ยาคาโบจายาโบอังทีนังอันไปสิดอนกีดีฮาดงเราอันไปสิดอนกีดีฮาจังเราฮาดอยาดงบาดงบาเราขมาวจูเข็นเขาฮีดาฮีใช่ดงดารังทูบานีบายเดรายาคาโบจายาโบอังชีดูไปสิดอนกีดีฮาจังเราจะขับโบจะยาโบได้ใช่คุณสา